กาสิกิตาคำซึ่งอู่ตะกี้กวางเลงเอียงเอาเกก็ยังหงอันเถิงเกกันเด็กก็มีเกียรติคำอควีตินจิกุงกาเกสเวโตดาเอซีบีซีอยากจะกุนละวะตะกัดกงหิวามันเดลักองอีกคนละซียิ่งหิปลิงนวิสิงหลังเอ็มคนละซีเกวิคุมังคุลาเกก็ยังหงกิฮาเลมตาประธานสรวรามาโพสาคุกเวงกังตาตังคุณกังเอาเกกับไอ้ทั้งคุณกังเอาก็เหี้ยอากุนิสัลก็ซึ่งไอ้คำหุ่นนั้นมาคือสวิตต์คนนั้นก็คิดถ้าเนี่ยตังคุยมแต่เดี๋ยวคือพาร์ลเมนต์เดก็คิดอาทิสาห์มินิสเตอร์ยังเหี้ยว่าวิจิตรวิควมาว่าปาทริเชเดลเลลขันุเพลงอวัยวะหุ่นฮานาเกี่ยกับจีเกี่ยกับคนสาเกี่ยยาดีพาร์ทเมนต์นั้นสิเกี่ยสามก็ยังมีการคุยเอต่อดีพาร์ทเมนต์เดตัวเกี่ยทุสามกูโอ้หงก็วิสิสิกังเฮว่ามันเดลักอมอิกาเห็นว่าเกี่ยยิวิสิกูอักคำซึ่งอู่จิวิสิกากุ้งตัวเห็นว่าเกี่ยฟิสักไอเกี่ยอาทิตย์กันกันนั่งเก่งเลยยังว่าทอมาเห็นว่าเกี่ยมาฟุกีว่าสถานีตาตุคำซึ่งเก่งเลยยังมาชินชูอันงดตัวมเดลเลตาเฟซ่าอย่างก็วิสิกิอาคำซึ่งอู่เกก็วิสิกิอันสิกิอาทิมอาจันก็กิดาคลิกขมาคุยยาเกติสากัยเฮกิอาหนูกันเอแต่เดียอาจังคุยหนักเอาเกวิความกังอุ้งฮัสินาอิสมาเอลขนุนเองอยากให้หนักกังคุยแต่กิเดลเลนว่ากิดเดเรกเตอร์เจเนอรัลยังเหี้ยว่าเดปาร์ตเมนต์เดียวเปลี่ยนว่าพอร์ตฟิลิโอคอมมิตี้ขนุนซาโอหงตลามกูฮานาเกมัดเวทยาตีมาเปลี่ยนว่าสิโอหงคำหงหลังก็เกี่ยวคนสาวสิโอหงวันอู่อยากคุลสีนี่ยิ่งเสียวันหลังมาก็สติกติสิเกี่ยหันอุ้มอาศัยนักเกตอ่างนั่นเด็กเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับเหตุที่สิกาหงมานักอุ้มเกี่ยวเรื่องเหี้ยวทอมาเอ็นบุกิมาฟุกิวายิงหีซุงกิกาหงมันเสตรีหีกับวิสิเซมตาเบอร์เกอร์เมสเตอร์ยังเหว่ากับสติว่าจอร์ดินเฮลเลเวสอันนั้นเด็กก็เล่นไม่หงอาการทวายสิ่งให้ขมขื่อเกี่ยมส่งหุ่นเกียร์ยังเหว่าเจสอับดุลลาอิบราฮิมเกี่ยวว่าสตาตูเอียจิตทวายในนุยยังเหว่าถอดกุญแจรถขมขื่อเกี่ยวสิ่งให้คำซึ่งอู่เกี่ยชิลิกาเกี่ยอัมบาสเดียร์เก่งวันนั้นก็ได้กว่าอุ้งกว่าเหี้ยมาสุดยังคงอยากจะสตาร์ทอยากชวนอยากกู้ที่สามกู้องค์กระชู้ขมักเหี้ยนวักีอยากสิมุ่งแต่ในเกี่ยตะกู้กีนุ่งอยากอุ้มอินันนี่ตะกัดขวามาสกเกะเอาอย่างอุ้งแต่ในว่าที่ปุ่นเอาหน้าจำเกี่ยชู้เกี่ยดิจิลันดิคุณาอย่ามโนกิสุลามอย่ากว่าเหี้ยเขียวอยากโทรศีเกี่ยมาสุดยังคงอยากอากิคอนจะนึกกับสตาดีกิเฟสต์ยังเหว่าเจสวาอยากจะกิกิยามเฮลเลเวสอันนั้นกิอิบราฮิมว่าจิตวิญญาณที่มาสุนเองหุกยากิเจสก็จะกิอาคำสุนกิมันนันเบิร์กคุณนามก็เขียวดันิกาอุ้งอยากทุตะกุยกิขมักยาอย่ามาสุนกิสิตแอฟริกันอิมาโซแต่ตอนนี้ว่าจิตวิญญาณที่อาศัยนิฟิกังโอลินงกังเกี่ยจิลุยังคงบริจาคกวนกัตโตซิมนักเรียนออสเตรเลียนเองนั้นกูเกี่ยกับคำสั่งอู่เกิดวิจัยงานที่เกี่ยเอลนิโนไอ้ยาวิ่งเข้าสิ่งคำสั่งอู่ตามุกลุงกายังเหวี่ยสเตลโอเชียนตากระจิบเกี่ยตัวอาจจะขมขื่อตาก็ถูกตะกุยอาการขมักขี้เกี่ยวกับสิ่งวันเอียจนกับสิ่งที่อาคำซึ่งอุกิจกับความจิตที่อาคุณสาเกี่ยวกับงานชีวิตการเกี่ยวกับอาชีพนวมตาออสเตรเลียกับสิ่งที่อาคำซึ่งอุดการหุ่นจ้าเห็นว่าเกิดเปิดตีเรียนถูกตะกุยอาทุกขมักขี้แต่สิ่งที่เกี่ยวกับขมักขี้วิกรมกังเหี้ยว่ากวนกักกาตาเอลนุนอย่างเขาตัวละสิ่งกับว่าเกี่ยวกับออสเตรเลียสิ่งที่เกี่ยวกับขมักขี้เขาตัวจินดรินตุนะคะเอ็นว่าคิดถึงสิ่งฟิลิปตุนะคะก็เหี้ยก็สิ่งอัตมสุงอู่มุดริ่งเอเจนดันิกังกิขุทามาคุยแต่ก็คิดว่ารักกุฏิก็เหี้ยทุกที่งัดทามาคุยอ่ะแต่เอลนุโน2015 2016นี้ดันิยาชิดกี้ตะกุกี้ขุทามาคุยดันิกังแต่วิธีสกับกังกิตาวิจารณ์เหี้ยตะกี้
ngan hu chin ji gan e ki kawn e chon ga sik ya kham sing u el nino kham sik de gi da a o kho kho thama ko chin ga khaisim ma sik yo la wa yin do sam ko ngim